0: Petite tête ne m'en pagnant à cho. Na petite zamiti le ma bête mi la bache le camp ma bête aide.
1: Et que va la humaine? Mais qui va que c'est la source à. Mais il y a la source, mais c'est une. Il va la humaine. ให้เจ้าเราหาอ๋อยายันนี่นานอพารังเชียงนะมามืดฝนโดมเอาเรนอเหมือนม่อนกำติ้งว่าเป็นปิ่นนานอโอ้ยยันเอาหน้าจำบาปเจ้าจู่กินแก้วจันเดืองกระโรนานอหน้าเมื่อสองเฮานั่งเรียดขังกำมาปาดงาผ่านั่นนายเมื่อโอ้ยละพิษอินบ้าไม่เนียบเชียวโซนเปียวนั่นนานอละเสียวเฮาหน่อยสองเฮายังหลังยังเป็ดนั่นนานอโอ้ยเห็นเอานั่งได้เด็ดนัดผ่ามาอีกเป็นได้แต่เรียเมย์โอ้ยรายปีน่านอหังกันจะรื้มลงไหลเด้นอโอ้ยอันนี้น่านอเมืองว่าหนุ่มต้อนปืนผ่าไปมันนอคนต่างลงหางกันรอตอนน้ำไม่ใหม่และเรนอโอ้ยตายแต่หนังการผ้าเป็นร้ายยันเข็นฮะโอ้ยอันนี้นะสองเฮาจังหางลงยันดาวแก่นาโรนาตอนนั้งผ้า

หาวานาสิ่งเตือนเลี้ยงเหงายิ่งจีกันดีสือกว่าน้องเอาจัง

สังวรความมอแล้ววันเลื่องสิ่งเกินวนาทำฟ้าซาโกนโดยเศร้าเลยเจ้าแล้ว

องสองจ้าตาต้องไม่ดาวคิดปวดลาวข้าวสองอัมพรคิดปวดลาวข้าวสองอัมพรย่ามันจอนกลางหาวมูดาวใสจ้าคือองค์หนาขันวันท่าแปลงใสคือองค์หนาขันวันท่าแปลงใสงามไม่ไรหลืดลาตาหนองมันมองทองฟ้าขาเฮาดาวสองอัมพาทองฟ้าขาเฮาดาวสองอัมพายามฉันผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นเหมือนมองดันฉันจอนพาคู่หน้าที่เห็นหน้าสู่ว่าสายยิ้มสงควรใส่ลมหวนควรให้อะไรใส่ลมหวนขันทวนให้อะไรยามเฮ็ดจื้อสายใจให้อะไรยามมองตะสันตอมองจันสายเด่นนี่พระจันทร์มันเพิ่นบ่มียังเปียบได้ใจละหอยหวงหาก็ไปดูกะไอ้น้อท้องฟ้าใจลาหลวงคิดคิดไปถึงความหักผู้ของของน้องมองจันแกงมองจันแกงสง่ำบาดแก้มส้มพระจันทร์

ือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมตาวหนาวหนาวมานอนบ่มีผู้สอนสิคุ้มผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกระนิ่งหน้ามา

ละหนูเพียงเลยเดือนสิบเอ็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนตินป่าสัตว์สาส้มซื่นห่าวล้มเหงาไว้ละดูนกเขาคู่ขันหย่อนง้อยฟ้อนเต้นหาคู่ผูกคู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นกระวมค้อนลมวันวันมาตีตองเสียงท้องกำลังเหงาล้างเสือนกจีจูมันคู่ลิ้นอยู่ทงหน้าจับเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแกมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูผู้ป่าแข็งเกินขอนหัวหน้าป่าเขาถอกคุ้มนกพวกนกเจ้ามันกระจอกแตกห้องมันล่าน้ำดอกตั้งป่าลับปูหาไงอ่อนตามทิ้งพอนน้ำแก่ป่าเศร้าหากินเหงื่อแล้วนอนลี่อยู่แต่หู้ละดูผลสุดเสียงเสียงแซวแซวนกพี่กลางจับไปย่างยอดดอแด่จ่อแจ๋ห

น่ละอายหมอลำถ้าเบิดจะลำทางสันหันมาเกี่ยวกายยากของความมักอายสิไตย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดหอดอายใบกะตาเอามาพายใบเอาละมาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจ้งมิดหมักแตงมาตำสุ่มผสมกันกะหมากทัวกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกเธอลือปังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมปังห่วยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาว่าเสียนสายตาเบาพิชาให้คนโกเพราะพันนี้สายสู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าว่าแต่สายสิมาข้างกลางสั้นพ่อคนอุ่นว่าแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นโตแย่เดินเล็บเล่ไกลไปคุ้มสาวบะทุ่มพวกสาวทนสาวบังอ่อนสาวเข็มพอนนอนบ่หลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวบุญมีแห่งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเหน่าอยู่บ่หรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลุดบ่มีความเบาเมาแห้งโอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงงามสวยขอยามเพ็ญยามเพ็ญให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกกูหน้าน้องแม่แน่เปียงน้องไปเห็นนกเอี้ยงเขาคู่ห้อยคอนเห็นกระป๋อมเหงานอนอยู่รอสายขั้นหัวมันยังมีหัวซ่อนนอน

สังวรสามโอแลลันโนกิงกวนวนาธรรมฟาซาโกนโดเซอเลยเจเลว

ใส่เนาะตาลวงเลือนในหลงนี้ใส่เราดีเป็นหานดินแล้วน้ำบ่แล้วสีใส่

ใส่ซองขายซึ่งท้องซองจ้าตาหาต้องไม่ดาวคิดปวดเหล่าข้าวซองอัมพรคิดปวดเหล่าข้าวซองอัมพรย่ามันจอดกลางหาวมูดาวใส่จ้าคือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่คือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่งามไม่ไรหลืดลาตาหาหนองมันมองกองฟ้าขาวดาวซองอัมพาทองฟ้าขาวดาวซองอัมพายามันผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นมันมองดันฉันจอดพากูหน้าพี่เห็นหน้าสู้ว่าซ่ายิ้มทรงควันใส่ลมหวนควันให้อะไรใส่ลมหวนขันควันให้อะไรยามเฮ็ดจื้อสายใจให้อะไรยามมองตะสันตอมองจันใส่เด่นนี่พระจันทร์วันเพ็ญบ่มียังเปรียบได้ใจละหอยหวงหาโคไปดู

ือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมตาวหนาวหนาวมานอนบ่มีผู้สอนสิคุ้มผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกระนิ่งหนามา

และหนูเพียนเลยเดือนที่เด็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนตินป่าสัตสาส้มซื่นห่าวลมเหงาไว้ละดูนกเขาคู่ขันย่อนง้อยก้อนเต้นหาคู่ผูกคู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นกวมค้อนลมวันวันมาตีตองเสียงทองกำลังเหงาล้างเสียนกจีจูมันคู่ลิ่มอยู่ทงหน้าจักเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแกมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูหูปลาเข็งเกินขอนหัวหน้าปลาเขาถอกคุ้มนกขวกนกเจ้ามันกระจอกแตกห้องมันล่าน้ำดอกตั้งปลาลับปูหาไงอ่อนตามทิ้งพอนน้ำแก่ปลาเศร้าหากินเหงื่อแล้วนอนลีอยู่แต่หูละดูผลสุดเสียงเสียงแซวแซวนกกี่กลางจับไปย่างยอดดอแด่จ่อแจ่ห้อง

กะเบิดแต่ลำทางสันหันมาเกี่ยวไก่ยากของความมักอายสิไตย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดฮอดอายบายกะตาเอามาพายบายเอาละมาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจ้งพิษหมักแตงมาตำสุ่มผสมกันกะหมากทัวกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกถือลือปังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมปังหวยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาว่าเสียนสายตาเบาพิชาให้คนกูเพราะพันนี้ใส่สู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าว่าแต่ใส่สิมาข้างกลางสั้นพ่อคนอุ่นว่าแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นต่อแย่เล่นเล็บเล่ไก่ไปคุ้มสาวบะทุ่มพวกสาวทนสาวบังอ่อนสาวเข็มพอนนอนบ่หลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวหุ่นมีแห่งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเฒ่าอยู่บ่หรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลุดบ่มีความเบาเมาแห้งอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงย่ำสวยขอย่ำเพ้นย่ำเพ้นให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกหน้าน้องแม่แน่เพียงน้องไปเห็นนกเอียงเขาคู่ห้อยคนเห็นกับความเหงานอนอยู่เลาะสายขั้นหัวมันยังมีผัวซ่อนนอนน้ำ